0: ส่วนมาพ่อแม่ต้องพี่น้องเจนี่แปเป็นห้องโดทียังเป็นอันเปลี่ยนตัวเมื่อเงียเงียบกะไรเงียเงียก่อนดีเจ้าฝ่าเซียวก้นเอ็ดกังหิงจูอันของดีสิได้ตู้คอยว่าหอดลังนี่จูเจ้ากงจริงเงียนกังเอเอามาอันดีเหม่อเฮอโดทีให้ฝ่าตั้งลังอันฝ่าอ่ะแมนอันหนึ่งยังง่ำซานต่อก้นกับที่จังเห็นใดอายหวังคักตายกงยันเอซิหนึ่งว่าแมนเงี้ยนี่เอ้ล้าเหล่ก้นหนอมบ่มีเฟอร์ซับเจนี่ต่อมืออ้าวมือลุงองฟุ้งบ่าน้ำเจ้าเท่าใช้ดึงเฮอหู
1: bây giờ nhân công thì rất khó tìm
0: เจนี่ก้นเอ็ดเสียสอกยากยาเสียก้นเอ็ดก่อหุ่นเอยาเสียก้นเอ็ดจู่กงจริงเจนี่ก่อหุ่นลงบ่เดียวต่องานใช้ดึงเซียวก้นเอ็ดยังเห็นกับจู่ตีหายห่างกินน้ำหวานแนวหางสึกสาวเหอมันคือจึกเจ้าไม่ได้ก้นเอ็ดมันแมนอันหยากน้ำจูเจ้าหายหางเอ้ยก้าวถี่เฮียนก้นรูเฟื่องเกือล่อก็ฟ้าขอเห็นว่าชิปเปอร์เอซับเจียมสิเอให้สอกใดก้นปันปอหึงสิแมนยังหยากมีเจอหลึกไม่สาวโอมแกดให้เลอฟ้าห่อนหิงไม่สาวงีคอยแมนก้นเจ้าก็ฝ่ายเอาไปคือลับหางบุเดียวต่อเจอเจียนเมื่ออันโคนอยากก่อนหน้าอันนี้ยังเห็นแมนเจอหนึ่งก้นไอเวียกยังวางจูไอเวียกตั้งนอกคือสาวไอเวียกกับจูเฮิ่นใหม่สีเงียบอันนี้ก็เป็นอันของไอเฮอที่เรื่องก้นไอเวียกมันเซียวนำเจอศึกเมื่อดูถี่ไปเจอละมิดป้าดังที่เฟื่องถุยฟอทรงฟ้องลาวดงเวียกเอ็ดอันตอนลาวดงเชิญนุยฟูติงเหอันเฮอหู
2: เดียวกันลำเวียก
0: เมื่อเจ้าเวียกก็คือเจ้าดูสะพันเงินเลี้ยงก็ไปใดเหอก้นในเวียกทุกสองแมนเจ้าหนีเปลี่ยนตัวเมื่อก้นในเวียกแมนจูก้นในเวียกอิ่มเปลี่ยนห้ำเอเหอจูเจ้าเงียบ FDI แมนเห็นเอหน้าอื่นแมนก้นเถาก็เอหึนอันซับถี่เรื่องอิ่มเปลี่ยนตัวน้ำเจ้าจึกม้อยก็คืออันพี่ใดแมนบ่ดูคือห่างตีนก้นในเวียกซับเจอยามน้ำหันจูเดินวีก็ฝ่ายซับเห่าก่อนอันคองห้องหลักโกนเอ็ดยังฝ่ายต่อหน้าพ่อแม่ตั้งปีหน้าหักแปงแมนวาพิเลอร์จิงเกวียนบานเมืองก็แต่งออกจูเจอกันถึกหายกวงเจ้าอาบน้ำหากบเบือนสีกันนึกติงเหอานอิ่มเป็นจูเจอถึกหายกวงเจ้าอาบน้ำคือนายมาเจ้าถึกหายควงเจ้าอาบน้ำเฮงแมนควงยามฝ่าหอนยังสึกเจ้าป้อมเอ็ดแต่ลายตังจูมินี่กับจูปลายปีมีลายแขกกุ้นมาอาบยังไหนเฮงแมนลายปีนองแขกใกล้คือเฮงแมนจูบอกห้ามไปม้อยดีไปเอซับจูกุ้ยดิ่งเมื่อจึกเจ้าจะดีควงเจ้าอาบปีองค์ฮวังดึกอังก้นจึกม้อยซอยค้นถึกหายung tâm ama dịch vụ công phương cửa lo và cô em mi chu tỷ và hơn nhưng hến mẹn chu tỷ nhưng sàn và ngài thực tay lên nằm ai nòng có màn trực môi cơ tè nước phẳng tân từ nằm bì bòm hàn mi chu biển và hơn cứ bọc sòn hơ khẹt chơ lông ạp bì ế sang lơ trực châu đi nhất hơ khẹt và cả chu tỷ ạp bì đầy quy hoạch mi chơ xẹp môi xe cả chu xả bàn mương pô tì mi lái hồi hỏng tì du lịch hạc ít xe chớ xẻ moi bãi đầy moi họt bùn lái chớ thực hại quân cho ạp nằm màn hến quân tuổi bảo ham ai Lô Văn Thanh bàn mảnh xả quy hợp có hơ hủ
3: các cháu các con
0: ở mười lán mười lực rủ hơn lái chớ bỏ moi đầy xe màn bãi ạp hồi hỏng chớ và thực hại quân cho ạp nằm nhân hến tờ quân bươn xỉ đi cả nước tỉnh Nghệ An bên ở hốc bù mưa chưa ạp nằm ế tái xám côn năm hành chưa phong cảnh nói ma thực hại nhang dực chưa bỏ biết hành mảnh tại chính quyền đoàn thể cả chú ban mương ông Nguyên Hồng Oai bí thư đoàn xã Vân Tù và đoàn xã của ủy viên kế hoạch thành ọc chưa vào quảng sao buổi cả chú đơn vị Trương Hiên cả nước tỷ tâm tỷ dù cứ nhớ súng chưa hủ có khư chưa phong cảnh thực hại quân chưa ạp nằm bà Trương Thị Giang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quy Hợp, Chôn Triển.
4: Ủy ban nhân dân xã Quỳ Hợp đã ban hành kế hoạch và tổ chức cái lễ phát động.
0: Ủy ban nhân dân xã Quỳ Hợp ý mi kế hoạch thành ọc chơi và hần, biến nòng hiên loi, quân chơi phong cảnh thực hải quốc gia ấp nằm. Tế hành thành ọc hơ chu bàn chu cơ quan đơn vị, kỳ cam kết bỏm ít, sóng mẹn xẹp môi ma cả chu tỷ huôi hỏng, mi biển cảnh báo. Thứ xá mẹn bỏm năm chu đoàn thanh niên công an xã, tành ọc chơi bảo quảng, mưa chơi hủ loi hờ chú học sinh. Tành ọc chơi tẩy bọc loi bỏ ao ngân, hờ chú học sinh khôn cả xã Quỳ Hợp. Mèn bà mi chú chế lai bọc sòn hong chú bổ ngành, cuông chơi phong cảnh thực hải, cuông chơi áp nằm, cuông tuổi bảo hàm. Hay và chơi tành ọc có nhân thực chú khôn nhạc. Cả lái bản mương, nhân siêu chú tỉ loi để moi đi, siêu tẻ chơi xử lý côn ê phít. Bà Trình Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Đông Đội tỉnh hờ hủ.
5: Trong thời gian tới,
0: chơi nhằm hàm họt cứ ế đi, sẽ ban thư bộ tỉnh đoàn Hội Đông Đội tỉnh, chơi nhắn biển mở chu chơi vào quảng, ao công nghệ sổ hào, tân khai quảng chu lợp, tải bọc mưa loi, trực trao chơi đi. Nào khăn tu khỏi nhắc bỏm năm chủ bản mường, quân chơi tảnh ọc, chu mô hình chu chế lai, hóng chu bổ nganh, tân chơi xẹp môi, có khư chu chơi phong cảnh thực hải, quân chơi áp nằm. Hờ chu bảo hàm, chu lán nổi. Chớ vả mưa, chớ thực hải, quân chợ áp nằm, im đây chu cấp ngành bỏm ít. Hay vả cờ nói ma thực hải, quân chợ áp nằm, nhăn dực chớ bỏm ít thẻ chu cấp ngành tân tây hườn. Hình mèn chớ hạc trực trao hong là côn, quân chớ phép áp bể, tân áp hồi hỏng.